0: อนหมดนอนจังสุขหน้าตาเราได้ว่าจังได้ว่าข้าก็ร้องคุณลองฟังทำมาเก่งก็ได้คุณลองฟัง
1: I'm an artist. I'm a performer. I'm hired for people to fulfill their deep